สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

เอ็ดญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World จะแบนภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวดัชนีนิเคอิของตลาดหุ้นโตเกียวแตะระดับ 65,000 เยนเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะมีความคืบหน้าในช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นกว่า 2,000 เยนหรือร้อยละ 3.2 จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่22การพุ่งสูงเกินระดับ 65,000 เยนเป็นมูลค่าระหว่างวันที่สูงเป็นประวัติการณ์นักลงทุนเริ่มสั่งซื้อทันทีหลังเปิดตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำหลังจากที่ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเช่นกันราคาน้ำมันดิบมาตรฐาน WTI ลดลงมาอยู่ที่ระดับ $91ต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นราว 2,960 บาทในบางช่วงของวันอาทิตย์ที่24ในนิวยอร์กลดลงประมาณร้อยละ5จากสัปดาห์ที่แล้วดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ 65,158 เยนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ3จากวันศุกร์ที่22และทำสถิติปิดตลาดสูงสุดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAXA ได้แสดงจรวด H3 ที่มีกำหนดปล่อยในเดือนหน้าให้กับสื่อมวลชนขณะนี้กำลังเตรียมการปล่อยจรวดในวันที่10มิถุนายนที่อาคารประกอบชิ้นส่วนในศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะจังหวัดคางโงชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นจรวด H3 ลำที่6เป็นจรวดทดสอบรุ่นใหม่แบบ30ที่ไม่ใช้บูสเตอร์หรือตัวขับดันแต่มีเครื่องยนต์หลักที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว3เครื่องในขั้นแรกซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนๆ1เครื่องจากซาระบุว่านี่จะเป็นความพยายามครั้งแรกของประเทศในการปล่อยจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่โดยไม่ใช้บูสเตอร์การปล่อยจรวด H3 ลำที่8ล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมจากซาตัดสินใจกลับมาปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากระบุสาเหตุและดำเนินการแก้ไขแล้วอาริตะมาโกโตะผู้จัดการโครงการของจากซากล่าวว่าการปล่อยจรวดครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกลับมาหลังจากความล้มเหลวและเสริมว่าอุปสรรคสูงแต่เขาต้องการทำให้การปล่อยจรวดประสบความสำเร็จเพื่อนำโครงการ H3 กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนับเป็นเรือที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นลำแรกที่เดินเรือผ่านช่องแคบสำคัญดังกล่าวนับตั้งแต่มีการปิดช่องแคบในทางปฏิบัติเรืออิเดมิตสึมารุซึ่งจดทะเบียนในปานามาบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของอิเดมิตสึโคซันผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่มีรายงานว่าลูกเรือชาวญี่ปุ่น3คนมีสุขภาพแข็งแรงดีบริษัทระบุว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียประมาณ2 ล้านบาร์เรลซึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่น

ดูเหมือนว่าการเจรจาในช่วงนาทีสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซึ่งได้แก่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ตุรกีและปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสื่อต่างๆของทั้งสองฝ่ายกำลังรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่จะยุติการสู้รบในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบและสินค้าส่งออกอื่นๆของอิหร่านเป็นการชั่วคราวในช่วงที่การเจรจายังดำเนินอยู่นอกจากนี้ยังระบุว่าจะมีการจัดสรรเวลา30วันสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุสและจะจัดสรรเวลา60วันควบคู่กันไปสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและประเทศผู้ไกล่เกลี่ยว่านายทรัมป์ใกล้จะยอมรับข้อตกลงที่จะให้สหรัฐและอิหร่านมีเวลา30วันในการบรรลุข้อตกลงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรอบเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปอีก1เดือนหากจำเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในกรุงเคียฟและที่อื่นๆประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนประนามการโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่ากองกำลังรัสเซียใช้โอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นล่าสุดกองทัพอากาศยูเครนประกาศว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก78คนในกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2คนในภูมิภาคเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงนายเซเลนสกีโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโอเรชนิกไปยังเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคเคียฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปทางใต้ประมาณ80กิโลเมตรอาวุธใหม่ล่าสุดของรัสเซียนี้กล่าวกันว่ายากต่อการสกัดนายซึดะเคนจิโร่นักพากย์ชาวญี่ปุ่นได้ยื่นฟ้องร้องต่อผู้ให้บริการ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอเพื่อขอให้ลบวิดีโอที่เขาอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI เรียนแบบเสียงของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยคำฟ้องระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม2567จนถึงเวลาที่ยื่นฟ้องมีวิดีโออย่างน้อย188คลิปที่มีคำบรรยายเรียนแบบเสียงของเขาอัปโหลดลงในบัญชี TikTokนายซึดะกล่าวว่าเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของเขาและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของเขาผู้ให้บริการ TikTok กล่าวว่าเสียงบรรยายใช้เสียงผู้ชายทั่วไปและผู้โพสต์วิดีโอระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เรียนรู้เสียงของเพื่อนผู้ให้บริการโต้แย้งว่าเสียงนั้นไม่สามารถสร้างความสับสนกับเสียงของนายซึดะได้และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับการใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นคณะผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือกันว่ากรณีใดบ้างที่อาจต้องรับผิดทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิ์ NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอากาศร้อนผิดฤดูทั่วประเทศญี่ปุ่นลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นพระราชวังหลวงเกียวโตเปลี่ยนเครื่องเรือนรับฤดูร้อนเริ่มฤดูการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่แม่น้ำนางาระในกิฟุญี่ปุ่นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ใต้ทะเลลึกและโคมไฟจากขวดพลาสติกสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลวางแผนจะของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยรับมือราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหวังว่าจะเสนอร่างงบประมาณรวมกว่า3ล้านล้านเยนหรือราว600ล้านบาทต่อรัฐสภาอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าผู้นำญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐบาลจะรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยกล่าวว่าต้องการใช้งบสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเงินอุดหนุนค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวว่ารัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้สามารถดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปได้เช่นกำหนดเพดานราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมนั้นจำเป็นต้องออกพันธบัตรเพิ่มเพื่อชดเชยการขาดดุลแต่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินรวมของการออกพันธบัตรและแผนปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรจึงสามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากคาดว่าวงเงินของการออกพันธบัตรในปีงบประมาณที่แล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ3ล้านล้านเยนอันเป็นผลจากรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรักษาปริมาณน้ำมันในประเทศได้จนถึงก่อนกลางปีหน้าเนื่องจากน้ำมันที่ญี่ปุ่นจะนำเข้าจากเส้นทางอื่นนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซจะมีสัดส่วนสูงขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลประเมินว่าจะมีน้ำมันเพียงพอจนถึงต้นปีหน้าญี่ปุ่นกำลังจัดสรรเงินประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือนในช่วงฤดูร้อนปีนี้นโยบายนี้สะท้อนถึงราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่26พฤษภาคมโดยจะใช้งบประมาณราว 510,000 ล้านเยนเพื่อช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเงินจำนวนนี้จะมาจากเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ200ล้านบาทที่จัดสรรไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการใช้จ่ายนี้จะช่วยลดค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าของครัวเรือนโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 5,000 เยนหรือราว 1,000 บาทในช่วง3เดือนนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การจัดหาพลังงานจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าเนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินลดลงครึ่งหนึ่งร่างงบประมาณนี้มีมูลค่า3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ630ล้านบาทรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและอินเดียได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดซึ่งประกอบด้วยญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐและออสเตรเลียในวันอังคารที่26พฤษภาคมเมื่อวันจันทร์ที่25นายโมเตงิได้พบกับนายสุพรหมยำชัยสังกะรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก่อนการประชุมกลุ่มควอดรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องที่จะเร่งความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบที่สำคัญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งสองยังยืนยันว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนบุคลากร
นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและยืนยันความร่วมมือในการรับมือประเด็นต่างๆรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซตลอดจนการจัดหาพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญอย่างมีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้หารือถึงทางเลือกต่างๆในการทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่15พฤษภาคมผู้นำสหรัฐกล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกส่งมอบให้กับสหรัฐโดยทันทีเพื่อนำกลับไปทำลายหรือในทางที่ดีก็ทำลายตรงนั้นเลยหรือที่อื่นที่ยอมรับได้ภายใต้การดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมเป็นพยานในกระบวนการและการดำเนินงานนี้ก่อนหน้านี้ในทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในคลังให้แก่สหรัฐโพสต์บนโซเชียลมีเดียดังกล่าวชี้เป็นนัยว่าขณะนี้ในทรัมป์เปิดรับ

0: ความเป็นไปได้ที่จะทำลายยูเรเนียมนอกสหรัฐภายใต้เงื่อนไขบางประการสื่อของสหรัฐรายงานว่าคำกล่าวของนายทรัมป์อาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นท่าทีเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของอิหร่านในกระบวนการนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าดูเหมือนว่านายทรัมป์ได้ส่งสัญญาณผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้โรงเรียนต่างๆจ้างครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากภายนอกเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศคณะกรรมการได้จัดทำร่างรายงานที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในปีการศึกษาที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมีนักเรียนในโรงเรียนรัฐมากเป็นประวัติการถึง 84,759 คนที่จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง9ปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการโดยครูที่มีใบอนุญาตแต่ร่างรายงานดังกล่าวเสนอให้หน่วยงานด้านการศึกษาใช้กรอบการทำงานที่อนุญาตให้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถสอนในฐานะอาจารย์พิเศษได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการร่างรายงานนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจัดชั้นเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เพิ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในชั้นเรียนเหล่านี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนและวลีภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานอย่างไรก็ตามจำนวนทางการท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการเช่นนี้ในปัจจุบันยังมีจำกัดนอกจากนี้สมาชิกคณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการกำหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมครูในมหาวิทยาลัยมีวิชาเกี่ยวกับการสอนเด็กต่างชาติรวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลวางแผนจะของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยรับมือราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหวังว่าจะเสนอร่างงบประมาณรวมกว่า3 ล้านล้านเยนหรือราว600,000 ล้านบาทต่อรัฐสภาอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าผู้นำญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐบาลจะรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยกล่าวว่าต้องการใช้งบสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเงินอุดหนุนค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวว่ารัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้สามารถดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปได้เช่นกำหนดเพดานราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมนั้นจำเป็นต้องออกพันธบัตรเพิ่มเพื่อชดเชยการขาดดุลแต่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินรวมของการออกพันธบัตรและแผนปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรจึงสามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากคาดว่าวงเงินของการออกพันธบัตรในปีงบประมาณที่แล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ3 ล้านล้านเยนอันเป็นผลจากรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรักษาปริมาณน้ำมันในประเทศได้จนถึงก่อนกลางปีหน้าเนื่องจากน้ำมันที่ญี่ปุ่นจะนำเข้าจากเส้นทางอื่นนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซจะมีสัดส่วนสูงขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลประเมินว่าจะมีน้ำมันเพียงพอจนถึงต้นปีหน้าญี่ปุ่นกำลังจัดสรรเงินประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือนในช่วงฤดูร้อนปีนี้นโยบายนี้สะท้อนถึงราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่26 พฤษภาคมโดยจะใช้งบประมาณราว 510,000 ล้านเยนเพื่อช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเงินจำนวนนี้จะมาจากเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน1 ล้านล้านเยนหรือประมาณ200,000 ล้านบาทที่จัดสรรไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการใช้จ่ายนี้จะช่วยลดค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าของครัวเรือนโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 5,000 เยนหรือราว 1,000 บาทในช่วง3เดือนนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การจัดหาพลังงานจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าเนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินลดลงครึ่งหนึ่งร่างงบประมาณนี้มีมูลค่า3 ล้าน 100,000 ล้านเยนหรือประมาณ 630,000 ล้านบาทรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและอินเดียได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพนายโมเตงิโทชิมิจึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดซึ่งประกอบด้วยญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐและออสเตรเลียในวันอังคารที่26 พฤษภาคมเมื่อวันจันทร์ที่25นายโมเตงิได้พบกับนายสุพรหมยำชัยสังกะรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก่อนการประชุมกลุ่มควอดรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องที่จะเร่งความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบที่สำคัญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งสองยังยืนยันว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนบุคลากร
นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและยืนยันความร่วมมือในการรับมือประเด็นต่างๆรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตลอดจนการจัดหาพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญอย่างมีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้หารือถึงทางเลือกต่างๆในการทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่15พฤษภาคมผู้นำสหรัฐกล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกส่งมอบให้กับสหรัฐโดยทันทีเพื่อนำกลับไปทำลายหรือในทางที่ดีก็ทำลายตรงนั้นเลยหรือที่อื่นที่ยอมรับได้ภายใต้การดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมเป็นพยานในกระบวนการและการดำเนินงานนี้ก่อนหน้านี้ในทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในคลังให้แก่สหรัฐโพสต์บนโซเชียลมีเดียดังกล่าวชี้เป็นในว่าขณะนี้ในทรัมป์เปิดรับต่อความเป็นไปได้ที่จะทำลายยูเรเนียมนอกสหรัฐภายใต้เงื่อนไขบางประการสื่อของสหรัฐรายงานว่าคำกล่าวของในทรัมป์อาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นท่าทีเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของอิหร่านในกระบวนการนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าดูเหมือนว่าในทรัมป์ได้ส่งสัญญาณผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้โรงเรียนต่างๆจ้างครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากภายนอกเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียน

รัฐทั่วประเทศคณะกรรมการได้จัดทำร่างรายงานที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในปีการศึกษาที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมีนักเรียนในโรงเรียนรัฐมากเป็นประวัติการณ์ถึง 84,759 คนที่จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง9ปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการโดยครูที่มีใบอนุญาตแต่ร่างรายงานดังกล่าวเสนอให้หน่วยงานด้านการศึกษาใช้กรอบการทำงานที่อนุญาตให้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถสอนในฐานะอาจารย์พิเศษได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการร่างรายงานนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจัดชั้นเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เพิ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในชั้นเรียนเหล่านี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนและวลีภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานอย่างไรก็ตามจำนวนทางการท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการเช่นนี้ในปัจจุบันยังมีจำกัดนอกจากนี้สมาชิกคณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการกำหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมครูในมหาวิทยาลัยมีวิชาเกี่ยวกับการสอนเด็กต่างชาติรวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น